0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควร

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต. FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: จิงเกิลจากแจ็คกี้จักรินนะฮะกับไม่เป็นไรจริงๆครับในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรู้สึกหูฟังทุกคนนะฮะในวันที่8เดือน7แล้วนะฮะทุกคนวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ครับ FJ Band เหมือนเดิมครับ8โมงเช้าถึง11โมง3ชั่วโมงเต็มนะฮะที่ดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้เลยกับเพลงเพราะๆที่จัดให้ในทุกๆชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่แค่ช่วงแบบครับตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงนะฮะ FJ ก็ผัดเปลี่ยนกันไปแล้วก็ในชั่วโมงที่3นะฮะช่วงท้าย10โมงก็คือใกล้จะ11โมงเนี่ยก็มาแจกกันกับ Flex Delivery ด้วยรอติดตามนะฮะว่าผู้โชคดีประจำวันนี้ถ้าลงทะเบียนแล้วก็มีลุ้นกันทุกคนแน่นอนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับลูกค้ากังนัมคลินิกครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
5: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
7: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
6: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
7: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
6: ส่งก่อนรวยก่อน
7: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
6: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
8: Flex Lake Recommended

0: ิงเกิลจากธันวานะฮะกับไม่ใช่เรื่องถนัดครับมาแนะนำให้ได้ฟังกันก็เป็นเพลงสไตล์ป๊อปร็อกนะผสมผสานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็สไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของธันวาครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์แล้วก็ทุ่มเทกับความรักกับอีกฝ่ายอย่างเต็มที่เลยนะฮะถึงแม้ว่ารักมากแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกทำร้ายด้วยการนอกใจนะฮะน่าจะโดนใจใครหลายๆคนครับแนะนำให้ได้ฟังกันกับ Flex Recommendedห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลักออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครับครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมครับกับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยคุณได้ออมเงินได้อย่างมั่นใจครับเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลโชคก้อนใหญ่เลยนะครับเป็นการรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลักเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลักออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ได้ครบอายุทั้งแบบใบสลักและสลักดิจิตอลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะฮะที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมเป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองนะฮะทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงแรกของแบมผ่านไปไวเสมอนะฮะแน่นอนครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะครับที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง
6: ขอให้พลังอำนาจพลังธนาตายช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
7: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
8: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
6: นี่แหละครับบอส
7: แต่วงกำลังเจ๋ง
6: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
8: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
9: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
7: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
10: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง
11: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
12: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
11: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
13: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
14: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
13: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: แค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
0: ที่ Flex 104.5

0: ซิงเกิลจาก Your Boy TJ ครับฟีเจอริงกับเล็กรัชเมธนี่คือถ้าวันนั้นในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครับวันนี้วันที่8เดือน7นะฮะ FJ Bam รายงานตัวช่วงเช้า 8:00 ถึง 11:00 ครับก็เปิดมาด้วย 1% จากพิสามอภิวัฒน์นะฮะจากปันครับกับที่เดิมพี่บอยพีซเมเกอร์ส่วนเกิน3เพลงนี้ที่สัญญากันไว้นะฮะตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วแล้วก็อีกหลายเพลงเลยฮะจากพี่เบิร์ดธงชัยซาร่าสโลล่าอิงวรันทรนะฮะแล้วก็อีกมากมายด้วยรอติดตามกับเพลงเพราะๆอีกเพียบนะฮะแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่าง Flex Delivery ชั่วโมงหน้าไม่เกินชั่วโมงละรอติดตามกันได้เลยกับผู้โชคดีประจำวันนี้พุธกลางสัปดาห์ลุ้นไปพร้อมกันครับแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ซิงเกิลเพราะๆจากพี่ปามี่นะฮะกับหลุมอากาศครับเป็นเพลงใหม่เลยที่ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงนะฮะในช่วงที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ถือว่าเป็นบทบันทึกของแบบความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนนะฮะก็เคยแบบว่ารู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมมืดของความคิดนะฮะซึ่งนี่แหละฮะเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงเพราะๆที่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะฮะถ้าชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะนี่คือ Flex RecommendedRecommended. ใครฝันอยากเป็นเจ้าของ BMW ครับจะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของได้คุ้มค่ากว่าที่คิดครับพรุ่งนี้เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษที่ BPS Dealer ทั่วประเทศครับกับรถ BMW Premium Selection หรือว่า BPS ซึ่งเป็นรถ Used จาก BMW นะฮะมาในคอนเซปต์ A Winning Choice ครับบอกเลยว่าคุ้มมากครับเขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อยป้ายขาวราคาดีแถมยังการันตีคุณภาพมาตรฐาน BMW นะฮะโดย BPSFestival July ครับนอกจากนี้ยังมีรถมินิให้เลือกคุ้มๆอีกหลายรุ่นเลยนะฮะพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถรุ่น Plug-in Hybrid พิเศษครับรับฟรี BMW Wallbox หรือว่า BMW Advance Car I 3.0 Pro ครับกล้องหน้ารถของ BMW ได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะฮะห้ามพลาด
1: Flex

0: ณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lidl Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
3: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟ

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลจากอิงวรันธรครับกับสักวันฉันจะหายดีนะฮะในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่3กันแล้วนะฮะก็10เพลงต่อเนื่องได้เวลามาแจกกันครับกับความอร่อยที่รอทุกๆคนที่ลงทะเบียนไว้อยู่นะฮะแต่มี1คนครับที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้กับ Flex Delivery ทีมงานกำลังติดต่อไปตอนนี้เลยช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับลูกค้ากังนัมคลินิกครับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาฮะผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: คุณน็อตใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
0: ยินดีด้วยครับคุณน็อตเป็นผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery เดี๋ยวแบมขอย้ำให้ฟังอีกทีว่าคุณน็อตจะได้อะไรพร้อมฟังไหมฮะ
3: ครับผม
0: โอเคเป็นการส่งต่อความฟินแบบยกออฟฟิศเลยนะฮะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายปกติ

0: ดื่มกาแฟแล้วไหมฮะ
1: ดื่มครับ
0: โอเคเยี่ยมเลยฮะฮะ
1: ครับผม
0: ดื่มเป็นประจำอยู่แล้วเนาะโอเค
1: ครับดื่มเป็นประจำ
0: แล้วก็แน่นอนครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บเลยฮะส่วนรสชาติก็ต้องบอกว่ากลมกล่อมสุดๆเลยนะครับพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆครับจากร้าน Bull Dog Burger ครับมีทั้งหมด3เมนูฮะ Truffle Mushroom Burger ซอสทรัฟเฟิลมาโยหอมจะเตะจมูกฮะมี Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมถึง The Classic Bull Dog Burger ครับเป็นเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำอุ้ยจริงแล้ว4เลยเล็งอันไหนเป็นพิเศษไหมฮะ
1: ก็เป็นเบอร์เกอร์เนื้อครับ
0: เบอร์เกอร์เนื้อนะฮะจัดไปโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์เลยนะฮะก็สแมชเต็มที่เลยอ่ะยินดีด้วยมากๆทานให้อร่อยนะฮะถ้าชอบก็ชวนเพื่อนมาลงทะเบียนร่วมสนุกกับ Flex Delivery ได้เยอะๆแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียอวดเพื่อนได้เลยนะครับผม
1: ครับได้เลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ นี่ร้านนี้ก็มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนาครับสามารถไปส่องเมนูร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bull Dog Burgers ครับแต่ถ้าอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีนะฮะที่ Flex 104.5 ครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟของ Birdy Latte นุ่มละมุนนมสดจริงและ Birdy Espresso หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร regular ticket 899บาทบัตร free flow ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ซิงเกิลเพราะๆจาก Fellow Fellow ครับฟีเจอริงกับ I For Eve นะฮะนี่คือ Bloom ครับเป็นเพลงรักเพลงแรกในปีนี้จาก Fellow Fellow เลยนะฮะจาก Kids Records ครับที่เอาคอนเซปต์ของการมอบดอกไม้เนี่ยมาเล่าว่าการที่เรามอบดอกไม้ให้กันแม้ว่ามันจะเหี่ยวเฉานะฮะแต่ก็เพราะมันช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าของความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนั่นเองใครที่ชอบเพลงนี้ขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะนี่คือ Flex RecommendedFlex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในช่วงผมแบมในวันนี้แล้วนะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้ารวมถึงเพลงเพราะๆอีกเพียบครับ Stay tuned กันตลอดทั้งวันเลยที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ขอโทษละกันจากพี่พิกฤตครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย 2-3 ชั่วโมงเต็มเป็นเวลาที่ชาว Flex ทุกคนจะได้เจอกับ SJ พิมพ์นั่นเองมาแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้เพื่อนๆรู้สึกว่าวงการ T-Pop ของเราเนี่ยโหคลึกครื้นเลยนะฮะมีศิลปินหน้าใหม่มากมายด้วยแล้วก็มีเพลงใหม่ๆออกมารัวๆเลยวันก่อนก็ FJ พิมพ์ได้มีโอกาสไปซองแคมป์ได้ไปเจอกับนักแต่งเพลงเก่งๆมากมายก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังนะครับวันนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปฟังพี่ฟองเบียร์นะครับมาอธิบายมาเล่าถึง process ในการเขียนเพลงแต่ละเพลงซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าพี่ฟองเบียร์บอกว่าการที่เราจะเขียนเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมี inspiration ที่ไม่เหมือนกันวันนั้นเราอาจจะเขียนเพลงแบบนี้ได้แต่วันข้างหน้าเราอาจจะไม่สามารถเขียนเพลงแบบนี้ได้แล้วซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างมานะฮะว่าตอนที่เขาเขียนเพลงวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละของวงมีนเนี่ย inspiration มาได้ยังไงนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกวันที่วงมีนตามเพลงกับพี่ฟองเบียร์เนี่ยจะเป็นวันที่ฝนตกหนักทุกครั้งมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละก็เอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวของความรักได้ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆชาว Flex ได้ฟังกันเป็นเรื่องสนุกๆละกันนะฮะอ่ะสำหรับช่วงนี้นะครับยังเหลือเพลงกันอีก3เพลงเท่านั้นในท้ายชั่วโมงนะครับยังไงก็ stay tuned กันด้วยนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: ดีน่า
1: Flex Flex recommended this week ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
5: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวันดีใจที่ไม่ต้องคอยโทรหากัน
1: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex

0: 4.5
1: Is that good?
2: ดีนะดีอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
1: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: คนนี้ก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ครบวงจรแล้วนะครับนอกจากสามารถร้องเพลงได้แล้วโหก็ยังมีคอนเสิร์ตในการเหมือนเดี่ยวทอล์กด้วยนะครับเพราะว่าเขาเอนเตอร์เทนเก่งเหลือเกินนะฮะกับนนทนนท์ครับและนั่นคือซิงเกิลของเขากับเพลงคำนั้นหรือว่า Unsaid นั่นเองเป็นเพลงที่ FJ พิมพ์เลือกมาส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้นะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour
0: มาลุยกันต่อในช่วงเที่ยงนะครับและ3เพลงนี้นะรอทุกคนอยู่แล้วครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำเอง
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ชาวเฟล็กซ์ทุกคนครับเรามาอัปเดตเฟล็กซ์ทอล์กในสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมครับพบกับมางสาวเจนใหม่ที่ผูกพันกับรากเหง้าและวัฒนธรรมไทยขอชวนชาวเฟล็กซ์มาฟังเพลงใหม่คิวปิด featuring ไฮอาภาพรสดๆด้วยกันพร้อมควงคู่มากับทันวาศิลปินหนุ่มร่วมค่ายที่ไม่ว่าจะถ่ายทอดเพลงสไตล์ไหนก็เพราะได้ใจแฟนๆแล้ววันศุกร์ที่10กรกฎาคมครับพบกับดิวที่นักแสดงจากซีรีส์ Mr. Q มังงะสั่งตายการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของ2นักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่จะมาจับปากกาวาดความตายจับมือกันไขความจริงเรื่องราวน่าติดตามขนาดไหนนะครับต้องมารอฟังพร้อมกันด้วยตัวเองแล้วล่ะครับอยากมาเจอศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเรานะครับติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสม Flex Coin แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยนะครับเราต้องขอขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกความกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณนะทำ
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

0: ถึงแม้ว่าเรากำลังจะผ่านช่วงเที่ยงไปนะครับแต่ว่าเรื่องของกินเนี่ยไม่เข้าใครออกใครเรียกน้ำย่อยได้ตลอดเวลากับกิจกรรมนี้ครับ Flex Delivery เดือนนี้ขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและก็บางนาสามารถไปส่องเมนูร้านนะครับได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog's Burger กับเมนู Smash Burger นะครับสไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บานกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burgerซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีนะครับกับเนื้อวัวและเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มด้วยแล้วก็มีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชของเนื้อและหอมใหญ่แล้วก็มีเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์ด้วยนะครับเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีมีความหวานของหัวหอมใหญ่และผักและสุดท้ายนี้เลยครับมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำแล้วไม่หมดแค่นี้นะครับเรามีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เอาไปให้ด้วยนะครับแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอินฟรีกับพวกเราที่ Flex 104.5 แล้วล่ะครับและใกล้ถึงชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Team แล้วนะครับในช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอีก1ชั่วโมงเท่านั้นมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับเจอกันชั่วโมงหน้านะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ฝากให้เข้ารักจากพี่ๆวง Yesterday ครับเปิดให้ฟังกันในช่วงนี้เลย1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 พี่ๆวง Yesterday นี่ก็อยู่ในวงการเพลงไทยของเรามานานมากๆแล้วนะฮะแล้วก็เป็นวงเครื่องจักรผลิตเพลงฮิตมาทุกปีจริงๆซึ่ง100ล้านวิวนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกของพี่ๆเขาเลยนะครับมีหลายเพลงเลยที่พี่ๆเขา100ล้านแตกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะเราก็มีเพลงเปิดกันมามากมายในช่วง1045เนาะมีเพลงของแก๊ง30ที่เพิ่งจัดคอนเสิร์ตไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยมีเพลง Time Flies นะครับจากนนทนนท์ featuring Jet Satter มีเพลงจำไว้จากอิ๊งค์วรันธรแล้วก็มีเพลงส่วนต่างจาก Bogie Lion ด้วยขาดคนเดียวก็คือ The Toy นั่นเองล่าสุดนะฮะในคอนเสิร์ตมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ขายขำมากเป็นช่วงที่ศิลปินนะครับจะหยิบเพลงฮิตของตัวเองมาร้องกับเพื่อนๆศิลปินในงานคอนเสิร์ตนะครับซึ่ง The Toy เนี่ยไม่ถนัดทำงานกลุ่มฮะเพราะว่าร้องมาเนี่ยบิดทุกโน้ตบิดทุกอย่างนะครับเจฟที่กำลังจะร้องคอรัสด้วยเนี่ยถึงกับไปไม่เป็นเลยบอกว่างั้นทอยร้องเองเหอะเดี๋ยวเจฟจะนั่งฟังเอาแล้วกันนะฮะก็เป็นโมเมนต์ที่แฟนๆเนี่ยขำกรากออกมาเลยนะครับแล้วก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งสองคนด้วยในคอนเสิร์ตในครั้งนั้นนะครับอ่ะสำหรับช่วงนี้นะครับมาขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราดีกว่านะครับขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: โยหอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันFlex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส

0: เขามาโปรโมทเพลงนี้ในรายการ Flex Talk ของเราด้วยนะใครยังไม่เคยดูนะครับไปดูย้อนหลังกันได้กับซิงเกิลล่าสุดจากซาร่าซาโลล่าหน้าที่ฉันหรือว่า If You Don't Mind เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่ FJ พิมพ์จะจัดให้ทุกคนได้ฟังกันในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เอาจริงนะผมอยากอยู่กับทุกคนนานกว่านี้มากเลยแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจพินต้องลาไปก่อนเจอกับ FJ ญี่ปุ่นได้นะในชั่วโมงหน้าครับผมตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงและเจญี่ปุ่นได้เตรียมไว้แล้วนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ไปแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะทุกต้นชั่วโมงแบบนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาวเฟล็กซ์ด้วยนะฮะมาแล้วอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมบ่ายๆแบบนี้วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันที่8เดือนกรกฎาคมเดือน7นะฮะอยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมเลยรับช่วงต่อมาจาก FJ พีมระหว่างที่พวกคุณกำลังทำงานกันอยู่กำลังขับรถกันอยู่อารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับใครมาอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมให้คุณแบบแฮปปี้มีความสุข request กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากส้มมารีแล้วก็หนุ่มต้าอู่พิทยากับหยุดรักนั่นเองแม่พูดถึงหนุ่มต้าอู่นะครับเมื่อวานนี้ปุ่นเห็นมาหนุ่มต้าอู่เขาก็มีการชวนออฟโรดเนี่ยทำคลิปเต้นท่าเด้งอกของหนุ่มซานเอทีสด้วยทุกคน

0: นทันกระแสมากๆเลยนะฮะแฟนๆแชร์กันเยอะเลยเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยสลบคาหน้าจออย่างแน่นอนเพราะว่าลีลาก็แหมใช้ได้เลยทั้งหนุ่มต้าอู่แล้วก็หนุ่มออฟโรดด้วยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้อยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณด้วยช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Is that good? ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าดีน่าเปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG Is that good?
1: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Recommended

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ปามีเอามาฝากกันทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เลยนะฮะกับหลุมอากาศนั่นเองคือถ้าเกิดว่าเราฟังผ่านๆจะคิดว่าเพลงนี้อาจจะไม่ได้เศร้ามากแต่ถ้าเกิดว่าฟังดีๆแล้วก็คิดตามเนื้อเพลงนะครับโอ้โหก็เรียกว่าสามารถพาคุณเนี่ยดำดิ่งไปกับเนื้อเพลงแล้วก็เสียงร้องของพี่ปามีได้เลยนะส่วน MV นะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆได้คุณนิชาแล้วก็หนุ่มไอซ์สึมาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับหลายๆคนดูแล้วก็น้ำตาซึมเหมือนกันเหมือนกับพี่ปามีเลยแล้วก็ล่าสุดผมไปดู IG พี่ปามีมานะแฟนๆพี่ปามีก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีของมาให้พี่ปามี่ตลอดเลยล่าสุดนะฮะไปที่ขอนแก่นมาคุณเห็นรูปพี่ปามี่โพสต์ก็จะมีดอกไม้หลายช่อเลยแหละแต่สะดุดตาอยู่2อย่างก็คือเป็นช่อดอกบัวแล้วก็ชะลอมใส่มะพร้าวเผามาก็จะมีอะไรแบบนี้ตลอดนะเขาน่ารักกันเสมอเลยนะฮะแฟนคลับแล้วก็ศิลปินแบบนี้นะครับผมและนี่คือ Flex RecommendedFlex Flex Next Hour บ่าย 2:56 นาทีอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะสเตจูนกันที่นี่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนนะครับกลับมาอยู่กันต่อยังมีเพลงฮิตมารออยู่อีกเพียบรวมถึง3เพลงนี้ด้วย

0: น่าจะถูกใจหลายคนแล้วนะฮะได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
5: Flex 104.5

มักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้ง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: จอกันหรือยังชาวเฟล็กซ์คนที่มาทำให้คนหัวใจหวั่นไหวแล้วก็มาล้มแชมป์คนเก่าได้อย่างง่ายดายนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่เจอก็อวยพรขอให้คุณเจอคนที่ดีมีความรักที่ดีเร็วๆละกันนะฮะส่งท้ายกันไปเลยเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Chili Birds X กับ Polycat ล้มแชมป์ Only You Can ใน Chen 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเอาล่ะวันนี้ทุกคนหลังจากเลิกงานเรียบร้อยก่อนจะเข้าบ้านกันอยากจะให้เลี้ยวแวะเข้าปั๊มน้ำมันกันสักเล็กน้อยเพราะน้ำมันลงอีกแล้วนะวันนี้2.50 บาทเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงน้ำมันจะขึ้นอีกหรือเปล่ายังไงก็เติมเอาไว้ก่อนก็ดีเนาะอุ่นใจไว้นะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ยังรีเควสต์กันมาได้ต่อเนื่องเลยนะฮะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: อากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lidl Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

เสิร์ฟเพลงรักเพลงแรกของปีมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วนะสำหรับดูโออย่าง Fellow ที่ก็ดึงเอาน้องอายจาก 4EVE มาร่วมฟีเจอริงด้วยเข้ากันมากๆลงตัวละมุนโรแมนติกสุดๆนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้ Bloom นั่นเองที่ก็มีการใช้การมอบดอกไม้เนี่ยมาสื่อให้คุณได้เห็นถึงความ

0: คัญของสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับเพราะบางทีเนี่ยความสุขมันอาจจะอยู่แค่แป๊บเดียว enjoy กับมัน live the moment ดีกว่านะทุกคนตรงท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยนะฮะย้ายบ้านอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือว่าผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะจัดเพลงไว้ตามรีเควสต์อีกเพียบเลยรวมถึง3เพลงเมื่อกี้นี้ด้วยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่

0: dear job. Crop to play it. 1045 non-stop music. 10 play it. 45นาที ที่ flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: พื่อนสนิทจาก3 Man Down featuring กับพีมวัสุ of Bus Because of You I Shine ด้วยแม่พูดถึงน้องๆวงบัสนะฮะครั้งล่าสุดที่มาเจอกับปนในช่วง Flex Talk เนี่ยน้องๆเขามีสปอยเป็นการแอบสปอยชื่อเพลงใหม่แบบเนียนๆไม่มีใครรู้เลยด้วยก็คือผมถามเขาว่าให้ตั้งชื่อกลุ่มหน่อยเพราะต้องมีการแข่งกันเป็นเกมพีมก็บอกเลยว่าตั้งชื่อว่ารักมักยากซึ่งมันคือชื่อซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งจะปล่อยออกมาเลยทุกคนดูสิโอ้โหเดี๋ยวต้องรอเลยนะครับว่าครั้งหน้าจะมาเจอกับผมเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องเคลียร์หน่อยเรื่องนี้ว่าทำไมทำแบบนี้ไม่บอกกันบ้างนะอ่ะ10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เหลือแป๊บๆชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Yeah right Flex deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาถามผู้โชคดีของกิจกรรม Flex Delivery กันดีกว่านะครับว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับคุณน็อต
2: สวัสดีครับ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะฮะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ได้รับครบถ้วนเรียบร้อยใช่ไหมครับผม
2: ได้รับครบถ้วนแล้วครับ
0: โอเคแล้วปกติคุณน็อตเนี่ยเป็นสายลาเต้หรือว่าเป็นสายเอสเปรสโซ่ฮะ
2: เอสเปรสโซ่ครับ
0: เอสเปรสโซ่โหยถ้าอย่างนั้นน่าจะถูกใจกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วได้ลองทานคู่กับเบอร์เกอร์ตัวไหนหรือเปล่าครับผมคุณน็อต
2: ตัวที่เป็นทัฟเฟิลนะครับ
0: โอเคมันเข้ากันเลยเนาะสองคอมบิเนชันนี
2: ้ใช่ครับ
0: โอเคยังไงก็วันหลังมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับคุณน็อต
2: ได้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินแบบยกออฟฟิศเหมือนกับคุณน็อตแบบนี้กับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนะครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติคือต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger ซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่รวมไปถึงเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์ด้วยเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยแหมเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักยังไม่หมดนะฮะแล้วก็ยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำอีกด้วยซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกถึง2สาขาที่สีลมแล้วก็บางนาสามารถลองไปส่งเมนูกันได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆนะครับลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้เลยก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFlex Recommended This Week ไม่มีที่ให้ยืน Slap Kiss

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: Flex Lake recommended.

0: หนังทุนต่ำซิงเกิลใหม่จากส้มมารีนะที่ปล่อยออกมาเรียกน้ำตาจากแฟนๆอีกแล้วเลือกมาส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นเลยกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ใกล้จะ5โมงเต็มทีเดี๋ยววันนี้ FJ ญี่ปุ่นต้องขอตัวไปก่อนนะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตลา1วันนะฮะกลับมาดูแลการอีกทีก็คือวันศุกร์เลยวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับผม Have a nice Wednesday evening นะครับบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ Yeah right Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึก

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจากเล็กรัชเมศนะคะนี่คือ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้ในใจของเพื่อนๆชาว Flex มีเพลงไหนอยากจะฟังอยากจะสมหวังอยากจะได้ฟังอย่างที่ใจต้องการอย่าลืมขอกันเข้ามานะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect มี FJ Send อยู่ดูแลตลอดช่วงเย็นๆแบบนี้ไปจนถึงนู่นเลยทุ่มครึ่งนะคะมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะก็อย่าลืมขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Recommended

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจาก Per Peach นะคะเพลงนี้พูดถึงความสูญเสียเซนว่าถ้าพูดถึงระดับความเศร้าเนี่ยเมื่อเราได้พบเจอกับความสูญเสียเนี่ยมันคือเศร้าที่สุดแล้วนะคะและเพลงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เศร้าสุดในตอนนี้แต่ก็เชื่อว่าหลายคนชอบสุดเหมือนกันตอนนี้มิวสิกวิดีโอกำลังจะแตะ4ล้านวิวแล้วนะคะอย่าลืมถ้าชอบเพลงนี้นอกจากฟังในช่วง Flex Recommended แล้วก็อย่าลืมไปติดตามดู MV กันด้วยกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Per Peach Flex Recommended เซนเชื่อว่าหลายคนที่กำลังฟังช่วงของเซนในตอนนี้ผ่านทาง Flex Roy 4.5 ในกำลังนั่งรถเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่ากำลังขับรถอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบรถมากๆเซนว่าต้องสนใจเรื่องนี้แน่นอนใครฝันอยากเป็นเจ้าของ BMW จะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไปไม่ได้เลยค่ะเพราะมันจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของได้คุ้มค่ากว่าที่คิดพรุ่งนี้เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษที่ BPS Dealer ทั่วประเทศนะคะกับรถ BMW Premium Selection หรือรถ BPSซึ่งเป็นรถยูสจาก BMW ที่มาในคอนเซปต์ winning choice บอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะเขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อย

0: ้ายขาวราคาดีแถมยังการันตีคุณภาพมาตรฐาน BMW โดย BPS Festival July นอกจากนี้ยังมีรถมินิให้เลือกคุ้มๆอีกหลายรุ่นด้วยค่ะพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะก็คือถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะทุกคนและสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถรุ่น Plug-in Hybrid นะคะพิเศษรับฟรี BMW Wallbox หรือ BMW AdvancedCar i 3.0 Pro กล้องหน้ารถของ BMW ได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใครที่อยู่กับ FJ Zen มาตลอดทั้งชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อ

0: สามเพลงนี้เลยนะคะหลัง6โมงเย็นที่ Flex 104.5 ค่ะมีแต่เพลงยิ้มๆอุ๊ยไม่แต่ว่าไม่มีที่ยืนของสลับคิสยิ้มไม่ออกอีกเหมือนกันอ่ะรอฟังได้เลยค่ะทั้งยิ้มก็พอของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะคะและไมค์เดซี่ริสานะริสาด้วยค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำมันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ขอจองได้ไหมจากเอ่ยเอ้ยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วงเวลาที่จองเอาไว้ให้เลยสำหรับ10เพลงแล้วก็พูดถึงการจองนะคะก็สัปดาห์นี้เป็นอีก1สัปดาห์ที่ Flex Talk มาทุกวันเลยอะยกเว้นวันนี้วันเดียวนอกนั้นมาครบเลยเมื่อวานนี้ก็คุยกับเจมินายนะคะตื่นเต้นเนาะกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของเจมินายนะคะก็เดี๋ยวได้อย่าลืมกดบัตรคิดว่าแฟนๆไม่ลืมหรอกวันเสาร์นี้นะคะกดบัตรกันขอให้โชคดีงานมี2วันยังพอมีลุ้นเนาะส่วนอีก2คิวที่จองเอาไว้ก่อนเลยให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะน้องมังกับธันวาจะมาด้วยกันช่วง Flex Talk แล้วก็เดี๋ยววันที่10นะคะวันศุกร์นี้ฉลองวันศุกร์ไปพร้อมๆกันกับคู่นี้ค่ะดิวและทีนะคะใครที่อยากจะติดตามช่วงไหนก็อย่าพลาดแล้วกันเพราะว่า FJ Zen เตือนแล้วนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
1: Flex Leg Recommended This Week กลิ่นฝนต้นมัตติมัน First One
4: กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตาม Playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

ท้ายชั่วโมงนี้เซนเลือกคิวปิดคิวปิดนะคะซิงเกิลนี้จากน้องมางฟีเจอริ่งกับพี่ไฮอาภาพรเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าถ้าอยากเจอน้องมางความเป็นไปได้มันอยู่พรุ่งนี้นี่เองค่ะทุกคนวันพฤหัสนะคะวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วช่วง Flex Talk น้องมางแล้วก็น้องธันวาจะมาเจอกับเราในช่วง Flex Talk นะคะก็เวลาประจำของเราเลยตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปทุกคนมาสแตนบายรอได้เลยจะผ่านทางคลื่น Flex 104.5 หรือว่าจะเป็นทีมหน้าจอดูไลฟ์อยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะคะผ่าน Flex Connect แต่ถ้าอยากจะ Exclusive สุดๆก็แวะมาที่นี่ค่ะ Live Studio ที่ Lido Connect สยามสแควร์แต่ว่าชั่วโมงนี้เลือกเพลงนี้ของน้องมางให้ทุกคนฟังกันก่อนนะคะซ้อมๆพรุ่งนี้ได้เจอแน่นอน Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ชั่วโมงหน้า1ทุ่มแล้วนะคะมีใครกำลังรอฟังเพลงไหนเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าอ่ะช่วงเลิกงานกำลังกลับบ้านกันแล้วเนาะปกตินี่บางทีช่วงหลังๆมาลุ้นฝนจะตกไม่ตกวันนี้เหมือนยังไม่ตกเลยแต่ไม่เป็นไรชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงเลยเซนมีกลิ่นฝนให้ได้ฟังกัน

0: ยู่ด้วยกันชั่วโมงหน้าหลังหนึ่งทุ่มนะคะมีอยากจะกอดเธอนานๆด้วยรวมถึงคนละชั้นจากเจ้านายเราฟังได้เลยที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ Zen นะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

4มุมซ้ายจากปามี่ทุกคนหมดเวลาของ FJ เสร็จแล้วอะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องใหญ่ซะด้วยเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะ Flex Delivery เดือนนี้ทุกคนได้ไปลงทะเบียนกันที่แอปพลิเคชัน Flex Connect กันหรือยังเพราะว่ามีหลายเมนูเบอร์เกอร์ที่ใครที่เป็นสายเบอร์เกอร์อย่าพลาดเลยนะพูดจริงต้องฟินมากแน่นอนจากร้าน Bulldog Burgers นะคะมีหลายเมนูมี Truffle Mushroom มี Oklahoma Beef แล้วก็มี Classic นะคะแต่ละเมนูเป็นยังไงบอกตรงคือน่ากินมากยังไม่มีโอกาสได้กินแต่ทุกคนเป็นผู้โชคดีได้ลงทะเบียนกันก่อนค่ะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแจกไปพร้อมกับเบอร์ดีมีทั้งเบอร์ดีลาเต้แล้วก็เบอร์ดีเอสเพรส

0: เนี่ยรีบมารีบไปจริงๆทุ่มครึ่งแล้วไปแล้วนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้อุ๊ยพรุ่งนี้เซนมาเช้าเจอกัน 8:00 นค่ะบ๊ายบาย
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึก

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก25 hours นะฮะกับเพลงคนข้างๆนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของต้นเลยครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนนี้นะครับคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคมแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับขอเพลงแนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราพิมพ์ชื่อเพลงกันเข้ามานะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปยาวๆนะครับจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเหมือนเดิมครับ

0: ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงแบบสุดๆไปเลยนะครับถูกขอเข้ามาเยอะมากๆด้วยนะฮะไม่เปิดไม่ได้จริงๆสำหรับเพลงนี้นะครับซิงเกิลจาก Fellofello กับเพลง Bloom นะครับก็เป็นเพลงที่จะเล่าถึงการให้คุณค่ากับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าทุกสิ่งบนโลกเนี่ยมันย่อมมีวันจบลงก็ตามนะครับและความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้น้องอ.อ.โฟอีฟนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งกันด้วยนะครับแล้วก็เติมเต็มให้เพลงนี้เนี่ยมีความหมายแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนเนี่ยกลับถึงบ้านเรียบร้อยกันหรือยังนะฮะสำหรับใครที่กำลังอยู่บนรถนะครับยังเจอกับรถติดอยู่นะฮะบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้าต้นมี3เพลงนี้อยู่เป็นเพื่อนทุกคนครับ

0: พลงนี้นะครับได้ฟังกันแน่นอนหลัง 3 ทุ่มที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: มาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนกันต่อนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโอบกอดเธอด้วยความรักนะครับและสำหรับใครที่กำลังมีความรักนะครับบอกเลยว่าตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลการศึกษาออกมานะครับเขาบอกว่าคู่รักที่คบกันนะครับแล้วก็รักกันมากๆเนี่ยจะพากันกินจนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคู่รักที่รักกันมากๆนะครับจนไม่จำเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ภายนอกเพื่อมัดใจกันและกันอีกต่อไปนะครับแบบมองข้ามสิ่งนี้ไปแล้วนะฮะจะรู้สึกสบายใจต่อกันมากๆนะครับก็เลย enjoy eating แบบไม่รู้ตัวนะครับเน้นของอร่อยแล้วก็แฮปปี้นะครับแล้วก็จะกลับมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือน้ำหนักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปเยอะแล้วนะครับตามมวลความรักของเรานั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่กำลัง in love อยู่นะครับก็ลองเปลี่ยนจากชวนกันกินเนี่ยมาชวนกันออกกำลังกายแทนละกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: แมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
1: ขอให้พลังอำนาจพลังไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิววงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Blessให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: ต้นขอเอาใจนนแฟมกันหน่อยดีกว่านะครับซิงเกิลจากนนทนนนะฮะกับเพลงคำนั้นหรือว่าอันเซดนะครับก็สำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในความรู้สึกของความรักนะครับที่ต้องเก็บเอาไว้ในใจนะครับยังไม่กล้าพูดออกมา FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: ให้แล้วนะฮะกับ3เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามานะครับต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่อเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: สิงกันจากสลันฟีเจอริ่งกับแพรไพลิน CYS นะครับกับเพลงกลัวความเสียใจนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีข่าวดีมาเอาใจชาว Flex ทุกคนที่เป็นสายเที่ยวนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเหมือน FJ ต้นนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะญี่ปุ่นเขาก็มีการขยายฟรีวีซ่าให้กับคนไทยอีก1ปีนะฮะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้นะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีหน้านะครับปี70เลยนะฮะก็จะฟรีวีซ่าให้คนไทยนะครับอยู่ได้นานสุด15วันนะฮะสำหรับใครที่กำลังแพลนนะฮะอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับก็รีบจองตั๋วไปเที่ยวญี่ปุ่นกันได้เลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleepบัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงเศร้าจาก Pearl Peach นะครับกับเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับก็เป็นเพลงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้นึกถึงคนที่หล่นหายไปจากชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์กันไปนะครับหรือว่าการจากลากันแบบไม่มีวันหวนกลับมานะครับ FJ ต้นเปิดให้เลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาแล้ว FJ ต้นยังไม่มีโอกาสได้เปิดให้นะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะฮะกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับแค่ค

0: รอเลยนะฮะรอฟังกันได้เลยครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในค่ำคืนนี้นะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
3: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ขอให้พลังอำนาจพลังใจช่วยโนมันดาให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิววงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30ทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้าเริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ

0: เข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มนุ่มดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณหนักทำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect

0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 1045 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่า

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex 104.5